มตาอกูไปยังไปหุ่นเลยกับหุ่นทะเลอองกูไปสี่หาอุนันฮิโนะละอันไปเอฟเอ็มไปจีดอิงกลอ

0: ันปิปะตังเจนาคงสินันเจโนงาเมนนาวานาเมนดิโยสุเวกุลุปิอันตปะบะนาโออักลักิติกานุอักลักิตปัตปานิปะยงปะดาคุตาหัวนาออนนาการะนาเอกุรินัมมาบะกัดบุญ
1: กุศล
0: นาจิกตัยตปานาวาจัตตุยันจัตตุยันปายะเตนันตามักตุอาปะละนาโยคูปะละ
1: โยคู
0: กัตโตบาลูนิกัปปิลูกังอาบาตูดิยะลาญาคุตะโอวาเอกับมัตตันปาลังนาลงกุงปาลาลงกุงติยุตโอลงกุลูนัมมานุลตโตบาลุยตาพงกุลูตาลนบาลากุนาโอวา

ปนะโอะลกิติกาโอะลกิตัปปัตปะหิปจุงปะดาปุตะโอะนะโอนนะนันติโกปายาวนัมปะโอลากาวะนันติโกกาตุงเลดงนาวะนะโอะลกิติกานะอุนโกดายะ

0: าอันอุวัสกิ
1: ยยาน
0: ะโตกะทรงเลดงนานุเรปกะทรงงานันเลดงสุงไกะสาตุนะอุวะได้กุนับบะนัตไตนับบะปะตังติระดับบะนัตไตกุบบิกะนัตไตบิกะโอมาอบายโครงบัวอาบงบาลานัตไตกุงินีนัตไตงินีโอมาบายโครงปฏิจิกะกิตาบะนาอุอา

ดมาดเบปูปวดเบียวอาบลายปัดตัวเกายันดีวายตั้งไงบัดโดนึกนอลยันลาบัวเนลไซปัดตัวเกาะกุมังตั้งไงบัดโดนึกเบียสักังอาลวนกะรังบรัวสุนังบัดโตเบจะนายยังกิจสบะกนางเสดลันตัง

กจะเกลาลูตอกโบมาโยอะปะไรยะเดียจะวังสิดะสลันตังงารุนสายเต็งกบังกุมารังอัมปังบาลีเบกะจายเป็นตโมมันยะด้วยงะโกเบอริโอโตสิโนอมันดวงเอลุลายเบบัวมานะหมายงามิสุรบายาเบียบังไงมอรัดได้ดอปันตายสอบรายนังอระยังตึกเบียวะกนักเบียลปอสิงไงสิงไงสุรันก็มักกายมังวมบังกายบลันยังโอบุกังตะเลยวะกเจงการโอลายโอปารายละบันสปวดนุละใบอีดวบก็อลุปวดมันตายปรายนุเลหะเมสะเจละเปงอกินเตกายละดวายะญะละยะโกปรายงออินายบิลายปุเลกตัตตายจลายระญายะ

ตกนอรีบวดมาดูบ่ปูปวดสลลวดมินจวดกบตีวับหังยันเนยบวงเนลัยปัตวดจารีจายสะตอมเสอุจันงอรุนวงเนลัยตุกุเดนันจีอันเจรีบวดรันเซกบเบสิ่งที่เกิดตัดเดมังก็ลังเกบุกเกตเบตุกวงตรงไงรงไงริบวดเบียวบาลายอังเงินมุสายมังก็ตาตายมันไนงอกุลวงนตังยกริบวดงาปอริบวดงอปิโอนี่ริบวดอกูเดเบสายละบันสมองอันไหนกิเตกญอรุงกะเบกาวายนี่ริกอรัญไงงะโกงอการวังกาวายมอรันโตสกอลาโลดูลูเอปุมปวงละบันกูดีสดะงอนสายรุนสายขณะมุมไม้เปตโบยังควงดอบันทายสิดะก็รวยบุงควสเปลาลวงดอกบาดอคุญอมญอยนุบสดับบุลันงอกมวงรันตังตังอคุมันตังยนุบกดังกมวงเบกันตวงปดโบตงาเบบัวNancip mana-mana bubul lintah remawang neguang buah sarung kuang ambik magani luang petang sabuang petang laban rando aku menyok nebo tanyo semong karuang ke rubuang laban gelai kusik po mandai dinang jawai seduai luluang tapian temu depuak aku mu ampang so kayo kselako angkat re kayo ragai te kaluang nyalai debekau nyo dia aku tabian kebawa birian pedias ngong

ดเกวรีบวดเงบดเบผู้ปวดกบวดเงยวดเดดวดมังก็อยู่ลวดตะยวงเบซิมปันปะตวดบัวเงบดเบปังกอยุรมะลินออาเรมลัมมา

ปอญาราเอรุมาญารุรันกวยมารันโตเกกะลาโลตะกโบมาโยเอตัญญันยะเลกลายรังอรุณสายคณะเบลุลายอัมปังเบสุลามมาเปียนตโมมันจะด้วยงาโกเบริโอมันวังเอร์ปันนะโอเคนะบาบัวตัวชุกมันนะยินดามยินดามงามิปากามารมันยาสัจปันกังงามงานนะเครียงเดควันลำเปียนดานนะบินังเบกรังตั้งเบกโยอะไรยังมองไอ้อโกกยิงกะรอลายอีดันยันลำบันสปวดเงาโกกเราเลยไปดวบก็ลูกปวดมันตายประดำนุเลียเดียมิสระเจลาเปตังวากินเตเอกายลเอตาจำยังยอมากุมยอเย็งกะรอมันตายงาปะดำงนุดารอระไมเกรุดอก็ดัวกุมังานิรำงาวรังปุลายกมานวารยายามโปสบายันดลามตุมาอุมปันริเลมันายลิมันยอกสารุรันจะไล่จะบันติบลาลียันOh.